0: ินมาร่วมดีดเองกันอินานซันจักฝ่าเผาจกจ่ายหือหมูคุ้มการดินมาร่วมดีดนั้นเข้าสองสามปีมาวนสารเซาปึงกับดีๆของพี่บ่มีอ้ายเบอร์เฮาคุมนำเอาจงลี่ซังโคไว้เชาฟงปิ้นฮงชิเนมาตั้งอยู่ที่บ้านมังหันยานสางการเฮ็ดสางใหม่ปี2008สาตัวนำสั่งการเงินลุยบ่มีอ้ายบ่เฮาฮุมตีวันซานเซาฮอดถึงปั่นปายชั่วกดเย็นอยู่ในพรมโซเผซ้อนของสั่งอีซีคือนำเอาจอบประกาศมาตกขึ้นในอีซีสือปี2086ตัวอันเดิน7หลอก30คำโยเคตนั้นจองการนำเอาจอบประกาศมาตกขึ้นหอยไป12และการติ้งสือของสั่งอีซีสะสมกันโทรมือใส่กันหนังสือการมองเงินหอดถึง90กว่าแยนไปหอดถึงปี2086โตเดินหาดับการกู้ยืมเงินตีหนูจังเจ้าหอดถึง6กว่าแยนไปมีตาดีหือจุ่มหลายเหมือน2062ปุ่นข่าวย่ำฝุ่นมาเมืองลาเสียนจีเว่ยเจียงเว่ยตีจืดเจ้าภาษาไต12ปันมาออกการทอกถามการถูกถามจะต้องตุนอยู่ขึ้นเคียนจะต้องตุนอยู่ไปเทียมต้องปีนกันนักก่อป้องกันเหตุสังลงไปถึงตีเหฟางนำทุมนำน้องเอาการจะต้องตุนอยู่อีแถบกับการเหฟางนำทุมนำน้องซ้ำตั้งมนจะเจถือการเหฟางนำทุมนำน้องได้หมันกุ้งฮอดถึงมาโดนตั้งเสียนป้องเพน่าไข่การกัดจ้ามนำจังเหฟางนำทุมนำน้องเก่า13จองถ้าแหล่นการไข่บางไข่โขง2ปอกจุนุ่มชนเสือชีการฮัดเหรียญฝุ่นต่อการกีกินปั้นปลายหา16ปอกก็จะไหวหุยกวนิจูวันเช็คคำปุ้งเผยการก็ว่าเจียงหอดถึงปี2086โตเดินหกดับพระเทศเฮามีเงินต่างพระเทศสนไว้34,000หอย63กดเยนเงินอเมริกาผู้เรียงข่าวสารวันเช็คคำกลางคืนใดคู่เซลุมปิจัดขอดไม่สาเคอสนาเข่าสองสามวันมากวางซีปอมีฝุ่นหาลงโต๊ะขำรับไปออนป้าหอนมีร้ายนั้นกวางซีปองมีเสียนซี63ตีเซขำรับเสียนก้นขำรับ37,000หาปั้นกุลย้อนว่านำทมนำน้องป้าหือกุลตายเสีย6กุลหาได้ไป11กุลไปได้ขายไปอยู่ดีดีตีสวัสดี13,000กุลไปนาจาตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชฟิลิปปินวันเจ็ดคำปุ้งเผจองการสยับพยาสรานพระเดชทรงโกเจ็ดจองนั้นอันสกามเผอกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก่อถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเรียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2012ตัวเดือน12หล่อเศร้าเก่าคำถึง30คำสีจิงพิงจกสุจิอยู่ดีเคอเปเซินหูพิงเสียนสัจจะคำตองกำซอยบ่าเมืองหมู่ตกพานนั้นเผอกำพะขนนักเจออกดิได้หือกองป้องไปอ้อนนั้นห่างคัดได้ตกตีทรงยังทึนนักไปไปกันให้หนาซ้ำสองลวงเขาทรงซ้ำปีนี้มาปีในเวินเสียนทรงยังยีเขาก็ปีนที่สับกับกึ่งให้ตามกันให้หนาซ้ำไฝลวงบัดเดี๋ยวทรงยังมีกองป้องเปิดคำกำซอยบ่าเมืองหมู่ตกพันบ่ให้เมนาเฮ็ดท่าใดหังมีปีนดีกองป้องนี่ที่ใดตกตีไปถึงฐานไตตกตีไปถึงบ่ให้เมนาเหย่าในเฮือนนั้น
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กวงครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาพินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่โกเกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่โกเกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ุณหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดียงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

ขึ้นนี่ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งพอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้กะกวางถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่เบาหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาแต่ก็กองถาน้องเสียงหล่าก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南无托古吉比，
3: 正破嘎天五仙之会，
4: 当代是双班呐，
5: 民俗五神父，
6: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
9: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะสำหรับอาหิงตั้งแค่ข่าวหมอกบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เดี๋ยวหลับดี
10: สีจิ้นผิงกับชาจ้าหุยหลงร่องรู้สังสูผูกกัดเปียงหลักโคโซและตึงกาอีกตั้งหุยหลงเลี้ยงใหญ่ใหญ่สื่อเจมตั้งหุยหลงไต่เปล่าตั้งเติงจงโก้โคเชี่ยลำสิบเอ็ดบวกอีกซ้ำตั้งคำหนักหนาโกนเบิงสายตะคบเดียวเยี่ยนด้านเสินกูสั้นกูฝ่ายโจซาเฟิกเห็นหู้เจียงเลี้ยงป่วงโค้คำหนักหนาอันสีจิ้นผิงจงสูจีอยู่แล้วหุยหลงห่มจมจงโก้กงชันตังตั้งเตะได้ปากไปห้าปีเต็มต้านนั้นขนตั้งด่าทาไฟอันนกเต๋งจงโก้กะถึงเบิงดาวดันได้โตต่างกุนขวางโคเด้งเข้าออกเต๋งปนเต๋อสองเหงหมดตนเมืองเชียนดานโป๊เปลี่ยนได้อ้วงโก้ฝึกเอาไล่ปี้เย่หยาเข้ามาเละเอ็นนำสิเปิลนั้นอ้วงเหนิงอ่ะว่าเจ้าปู่ฮวังโซเต๋งเบดีการตั้งเต๋งสีดังโดแทบดีแหล่งไก่เปื่อยหวังดูอันโป๊คาดหมายดีโตกันนั้นย้ำในจะฮับถ่อมเขาสตังเบิร์ดจะได้惠龙让柔上书变了口授格格来等格。惠龙中国口授演演示蓝少双博。当惠龙中国共称演演示蓝少别博。一当惠龙当多当等龙谢惠光干变了口授等中国蓝少别博。没人接待别文好了。如很龙人民大会堂门没放开。中共中央总书记主席来登家，中央监委主席习近平加参加开会，一上书，公格公格，这站内南北之行，并然可说格格来登送西本人一三单函。他跟哪位内马？民主党派共产党，无党派人士越南省古旺，一党普党多。港澳泰侨古坏吧腾地收音收团惠龙红中中国共产党当地来白白哈比点那呀当来六古八古啦马恒邦让来斗干周沙佛恒互相两邦互相打打这习近平总书记如来惠龙红中中国共产党当地来白白哈比点当然กฎหมายเขาได้หูต่อทั้งเดินเจ็ดได้เปียดวันกลางหลังขนตั้งดาทาไฟอันนกตั้งชงโก้กัดถึงเบิงดาวดันนกเจียมเหตุดีปล่อยโฮดาทาไฟมาตั้งหลงปอโตต่างได้กลนขวางโคเร้งเข้าออกเติงปนเตอร์สองเหงหมดตัวปล่อยโฮไล่ดาทาไฟเมียวโตต่างกลนขวางโคเร้งนั้นสองบนสามเหงดำเกาเขาจงเขาไว้หยาปีเยเซนเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีดันเผาต่อเข้าออกมาเละเอ็นเบิงเชียนดันโป๊เปลี่ยนในอ่วงอันกู้ฝึกตั้งหลายเข้ามาเละเอ็นนั้นอ่วงเหนิงเอาดาวเมยทอนนั้นพบหมายไล่หูลองอันกู้ฝึกตั้งหลายเอาไล่ปีเยหยาออกมาเละเอ็นอันเบอร์ปีใดกี้กาเละเอ็นเจเว้งสิบอ่วงดันมีเจมสั่งขายเชิญตูเปอร์จินคนมินชงชิน广州杭州深圳三亚当葫芦木器靠藤幸福吧烘火线地烘火州 เอาหมักหัวใจให้ฟังนั้นตำสุกอ่อนตังเฮาก้นหลายบ่ฟูได้เปียงซาที่คือให้ฟังเพเห็นกะถึงโหให้ห่างลาดังมั่นเหลือสนปล่อยกวางโปเอาเปียงซาที่คือให้ฟังเพเห็นนั้นสอนบอกเฮาตั้งหลายเอกซ้ําเอาค้ําคานี่มาสอนบอกเฮาตั้งหลายเฮาก้นเบิ่งตั้งหลายป้อถ่อมได้ป่วงฝึกได้จังต่อถึงซ้ําจังใดตั้งเสียนบ่ฝึกเรียนที่คือเฮฟังเพลําดบลําดองเห็มเจียวโกนเบิงนั้นเปียดปากไปช้างมีโกนเบิงเปียดบุญห้าเหงโกมาฝึกเมื่อนั้นเจียได้เปียดวันโกนหมายเขาได้ฮูโกจาฟาจานกายเกอร์ไว้จีจอโลกแล้วจงจางยีซอนโดยเท่าจือดันเอาออกโสมาห้าเหงบุญเจียนมาจอยแถมคู่เปอร์เซินเขเพลมแดงเหตุดีล่ากันมีลายเสียวมีกลุ่มเบลไหวเจ้าปู่ฟายันเซินเมาดินเมื่อเลนเจ็ดได้เปียดวันนั้น

0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจมากอามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชี้จินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้เหียงเอกเบลหวังเตินันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，团州傍河。
3: 星光壮壮，团州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有利有哈沙，有那幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: อนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับดอกุมพลไวออนสุยานีตรากอขั้นนากอนคังกินชมมจามันลำดับนี้ไวพรันกลออเมียวมูปงดีมูกอนดับนี้มดูมราลีขั้นสุดบมดับสกูนี้จอมกลอของชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอเมียวมูปงดีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงดีมูดับโกมเดียนมูเทียอเมียวมูปงดีทำจังกุนกลอชจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอมาคำครัดว่าประหนึ่งนานการบูกจามาซาชดังสกริงครัดว่าปาติอากุมพรแพร่แพร่ลำแพรมินมาซามานามกามินกันนันโจนโจเจกึงคาจับกันราอสันชาเจลา中华庙罗密玛萨是安是刚密玛萨大顿摩玛纳玛嘎密扎阿米乌波桑是古尼帕索拉木库什尼丁曼埃密荣埃阿米乌沙那干布玛沙蓬米是班是拉克瓦阿藏是古那仁康阿库阿康帕密丁杰山莫里卡姆圭埃干布阿达哥玛纳顿是蒙那ลูกงลมาคุมจุบไอยิ่งอำชาคันมูกลงไอกันบูนีแพ้เราโยมทะเราจังลูกคูเรามกบมกันนาพาจิเรากงจะไอมชานีแพ้เวลานาโยมทะสปันสลัดมูกลอนนาลูกอำยิ่งชากันบูสดลังนามังมาสลามงังเกรนมูลีคำกุยไอทับกจ่าไอลูกอำยิ่งชากันบูนีแพ้กำชัมมูลีกบานีกุนไพสงุนนาอเมียวมูชามยันรู้จังมงสาอคังกุมเดียนมูกลอชจัดจัดรู้จังบนพังขึงไรชงังชกังครัดว่าปาดีอาอเมียวกุมมงสาเทอเมียวดระตัวดันลำนี้รู้จังนี้เจอเมียวมูปงลีรู้จังทามกรากลัวไอมชางาไอลำอมาคำราไองาไ
1: อ云南新时代สมรคุชปราดับจงพอกาคูมุขมวยสปวยงากาไอ
2: In nan xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi ga kam ta nga ai khom nu wa phu na ni mo kan mo ngui shi boy a tian bai du ra ai dai lang na mo kan mo ngui shi boy a tian tha e mo nao jai wa bu ga yin jiang kha shang ngu ai mo kan khui ko na gre gre piu ai mo kan ni pheบางด้านหน้ากายช่องนันเอใจว่าผู้กาถะกระบูกระราได้จอมจุ่มงูแอมควันช่องจอมมาตัดหลากา

ยามาตุ้นนาไปหน้าดูนามควันแต่เพ่ก่อกวยจึงพบผู้กาไม่ยึดมงวยโลงูแอมควันเรียจอมมาตัดอยู่กา

ยะมาตุ้นนาไปน่าดูแอมควันแต่ก่อมันเอาป่วยนามันนำต่อมควันเจนางแพะกระบูกระราขับคลุ้มต่อลากะไอหูแอมควันเจจอมมันตัดอยู่กะ

มตุนนาจอมทับลิลีงวยเปียวซิมซาไอจันชิบูกาทาสาธุใจริดงูไอมควันไปจอมตัดลากะ

0: ครอบคุงกาไอนัวผู้นานี่ได้ลังนามาค้นมงเงินนี่ก็พันตองก่อนนานจังชิบวยตันไอเจได้ลังนามาค้นมงเงินนี่เนาะบางตันมาใส่ไปทรมกะ
1: ยีน่าชูสมุจ้าเต
2: อามึงเนี่ยนิสุโอจอมันจริงอ่ะ
1: เวสุวุ
2: ฮิสุวุ
3: อูหุ่นเซอร์ฮิสุดูมาอาจิสุเตจอมันกึ่งอ่ะ
4: นิสุโอจูเบบูอาจิสุฮ่าฮ่าได้เดือดอามึงเนี่ยดูสิจังอ่ะที่ดีทว่าดูสิจอมันกว่าอีจิมามิเนี่ยที่หนึ่งอ่ะสิจิพินเนี่ยกว่าจะคุ้มชูเซนิฟุกันจิตุดามะ原是你妈制度大妈的总怪可惜帖子的话帖怪代表制度大妈瓜大哥在年阿克普尼妈咪抓工啊与男生帖德国的德年习近平总书记中国国产党德都提哈尼瓦库比利罗西格制度大妈瓜阿克普尼妈咪抓马因此说到工啊中了麦当结果瓜就怪就怪瓜德国的民国汉格曼年你都没得马次抓的话与男妈妈年后个苏格里苏阿克嘎究竟你啥妈没得没有啊我和今年重新把学会的年一件纸一件按了那么的摸森林抓的这样啊有个家国森林的摸一米母米不那么年四零年天下飞古瓜杀死驸马子约当的当啊为他们每一对年美国一老年九年这台堂瓜子皮那么瓜都不定了花都嘛的一直求人玩的这样啊阿们年妈年的也是这么摸的的状啊国家国学森林不干子的当啊中国科学院你吃你华原始制度党妈比中国工程院吃你华原始制度党妈中国科学森林外来获得提次提华提国代表

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南部科普 TV，
3: 正方家庭五线指挥，
4: 当代时装分呐，
5: 民俗五线谱，
6: 广播行代分红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀情阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
8: 放怀情阿苗滚门云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 黑里皮莫花草孤显流，
8: 黑里皮莫花草孤显流。
9: พี่น้องเขาตั้งนายสุดิวซาจะแล้วอาหิงตั้งแค่เขาหมดบอกได้เขาที่ตั้งแค่เขาตั้งนายได้เด็ดดี
10: สีจินพินกับชาจ้าฮุยหลงร่องรู้สังสูผูกัดเปียงรักโคโซและตึงกาอีกตั้งฮุยหลงเลี้ยงยันยันสื่อเจมตั้งฮุยหลงไต่เปล่าตั้งตึงจงก็โคเชลามสิบเอ็ดบอกอีกซ้ำตั้งคำหนักหนาโกนเบิงสายตะคบเดียวเยี่ยนด้านเสินกูสั้นกูฝ่ายโซซาฝึกเห็นผู้จางเลี้ยงป่วงโคคำหนักหนาอันสี่เจ็ดพินจงสูจีอยู่แล้วหวยหลงห่มจมจงก็กงชันตังตั้งเตะได้ปากไปห้าปีเต็มต้านนั้นขนตั้งด่าท้าไฟอันนกตั้งจงก็กะถึงเบิงดาวดันได้โตต่างกุนขวางโคเด้งเข้าออกตึงปนเตอสองเหงหมดตนเบิงเซียนนานโป๊เปลี่ยนได้อ่วงโก้ฝึกเอาไล่ปี้เย่หยาเข้ามาเละเอ็นนำสิเปิลนั้นอ้วงเหนิงอ่ะว่าเจ้าปู่ห้องโซตึงเบดีการตั้งตึงสีดังดูแทบดีแหล่งไก่เปื่อยหวังดูอันโป้คาดไปดีโตกันนั้นย้ำในจะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้ฮวยหลงร่องรู้สังสูเปียงหลักโคโซกัดกาดาตึงกาฮวยหลงจงโก้โคโซเย็นเย็นสื่อลำสาวสองปวักตั้งฮวยหลงจงโก้กงเชิงเย็นเย็นสื่อลำสิบแปดปวักเอกตั้งฮวยหลงตั้งโตตั้งตึงหลงเชี่ยฮวยปวงการเปียงหลักโคโซตั้งจงโก้ลำสิบเอ็ดปวักเมื่อเล่นเจ็ดได้เปียดวันโหหลังอยู่เฮินหลงเซินเวียนตาหุยทางบนโมฮวางไข่จงกงจงรังจงสูจีจูซี่เหลือตึงกาจงรังเจียนไว้จูซี่ซี่เจียนพินกาชันจาไข่หุยเอกสังสูกุนกัดกุนกาเจอจับได้ลำเบจือเฉงเปียงหลาโคโซกัดกาเหลือตึงสงสิเปิ่นนั่นเอกซ้ำต้านคำถัดกันไหนวันได้มา命族党派共产党，故党派认识燕南省古旺，亦当普当多，港澳太俏古坏吧。腾地收音收团，汇龙红中中国共产党，当地来白白哈比点那呀，当来六古八古啦，马恒邦让来斗干，早沙佛贤互相两邦，互相打打，这习近平总书记如来汇龙。ผมจมจงก็กงชันตังตั้งเตะได้ปากไปห้าปีเต็มต้านนั้นก้นหมายข่าวได้ฮูต่อทั้งเดินเฉดได้เปียดวันกลางดาอขนตั้งดาทาไฟอันนกตั้งจงก็กัดถึงเบิงดาวดันนกเจียมเหตุดีปล่อยโฮลาทาไฟมาตั้งหลงปอโตต่างได้กลนขวางโคเร้งเข้าออกเติงปนเตอสองเหงหมดตนปล่อยโฮไล่ลาทาไฟเหมียวโตต่างกลนขวางโคเร้งนั้นสองบนสามเพลงดำเก่าเขาจงเขาไว้หยาปีเยเซนเบอร์สองเพลงปลายสาวหกปีดันเผาต่อเข้าออกมาเละเอ็นเบิงเซียนดันโป๊เปลี่ยนในอ่วงอันกู้ฝึกตั้งหลายเข้ามาเละเอ็นนั้นอ่วงเหนิงเอาดังเมยทอนนั้นพบหมายไล่ฮูลองอันกู้ฝึกตั้งหลายเอาไล่ปีเยหยาออกมาเละเอ็นอันเบอร์ปีใดเกี่ยกับเหล่เอ็นเจเวงเสียบอ้วงดันมีเจมสั่งขายเชิญตูเปอร์จินคนมินช่องชินกวางเจวข้างเจวเซินเจินซานจาตั้งหูรู้มูชีเข้าถึงเหี่ยงผลมาคงโคเสียนตีคงโคเจว เอาหมักหัวใจให้ฟังนั้นตำสุอันตังเฮาก้นหน่ายบ่ฮู้ได้เปียงซาที่คือให้ฟังเพเห็นกะถึงโหให้ห่างลาแล้วมันเหลือสนปล่อยกวางโปเอาเปียงซาที่คือให้ฟังเพเห็นนั้นสอนบอกเฮาตั้งหลายเอกซ้ําเอาค้ําคานี่มาสอนบอกเฮาตั้งหลายเฮาก้นเบิ่งตั้งหลายป้อถ่อมได้ป่วงฝึกได้จังต่อถึงซ้ําจังได้ตั้งเสียนบ่ฝึกเดือนที่คือเฮฟังเพลําดบลําดองเห็มเจียวโกนเบิงนั้นเปียดปากไปช้างมีโกนเบิงเปียดบุญห้าเหงโกมาฝึกเมื่อนั้นเจียดได้เปียดวันโกนหมายเขาได้หูโกจาฟาจานกายเกอร์ไว้จีจอโลกเดาจงจางยีสวนโดยเท่าจือดันเอาออกโสมาห้าเหงบนเจียนมาจอยแถมคู่เปอร์เซินเขเพลมแดงเหตุดีล่ากันมีลายเสียวมีกลุ่มเบลวายเจ้าปู่ฟายันเซินเมาดินเมื่อเลินเจได้เปียดวันนั้นต้านว่าตึงเมดีการตั้งตึงสีรังซ้ำซื้อกันแท่นมาดองได้ยังมีลองดีโตสองป้าสองละเอาเปียงจ่าซื้อโตกันนั้นมาเก็บปวดดองบูยังเก็บปวดได้ห้องโสตึงเมดีการตั้งตึงสีรังโหลดโลดแทบดีลายเสียจ่าเหลี่ยงกายเปื่อยหวังดูอันโป้คาดหมายดีโตกันนั้นสองป้าสองล่าลังตกบ้ากลมกันดีๆไปเดินเตียนเดินบื้อซื้อโตกันเอาจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังค์บ่เป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮ็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองในเปียดวันชี้จิ้นเพิ่นจงสูจีหรือท่อนไปหวยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจี้ออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจับบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้เหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันวิไลเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
2: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
3: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
4: ปีล้อเขาตั้งหมายโตอยู่ได้อยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไลเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งหมายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Shagam sha skon lai go naje lu ai. Shadas ni prom ze ya jpo do wa du yang. Miwa mong, lao mong, mita lai lam, po krang ai go na, mong jit don to sa rung rej pan, dun ril kong jan dun na, mong jit don mita mun le kong king msum jan lang, got pang lu se ku ringa ai. Chongo ba shang san boi san, le bren zang le ta pong jong san boi san ai mu glo ngut lu na, king le kong ai kun gru ning jong ong bru bu kom ga mai dian ringa ai.Inamda gamsa bukom jay e shira rey na yuna mungdo ta bukom nam dingyang lojat wanga ay. Meitoan shishat go na mulu ay. Denying zong ombru bukom sa gamay shira shigo. Shanghai, Chengdu, Beijing, Kunming, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Sanyatie, Ulumuqi, renga ay.Shadasnye brom nga ya ta, king lakong ay kun gru ning miwa mong li gyang song rong mati lu sha mu pa gong pan pa zhi dian le do, krak pang wa say. Gong pan pa zhi dian le do shumu shumo mu go, bum ling gtiet pang, aning jing jing re mati lu sha, glo le jang dun, tong lai jam kam re mu lam rong na lak san shumu shumo mu glo na re nga ay.是干么啥？是打死你，不是你呀！是管来过那只路哎。明年安铁蒙丹张么啥怕只铁线哎？么干么？原本个地战斗那倒算有样，但因那若在这盘过，他们在那什么时啊？了他爹都路那人啊哎。是干么啥？不我们在呀？是管来过那只路哎。蒙丹真看热，我们来差不多。顶紧内裤跟着有时的阿让大跟破，愿日蒙阿派的那。湖北蒙多蒙古巴就那日经验开幕外幕塔，让旁观那人爱。蒙丹麦格金开坦，噶尊么啥毛宁，不我们在亚塔尊内。阿们个蒙丹铁伊朗蒙丹么战败，并不爱难过。格拉么噶那阿久塔蒙托可爱。偏母库孟康路普兰内阿爱，安铁个阿姆尔个蒙丹铁伊朗蒙丹命中突断在坎萨来个克罗什顿那库送到达内，崩盘那苏什努兰普兰高，麦占宾那兰多姆高那阿爱。这把蒙丹东京帕加张木接受帕加达布隆在亚塔是那是布拉来个国母路爱。แต่ยิงละท่าสิยิงท่าจะบานมงมงดันติงกุมพรอรือเยื่นรือมีอาละท่าเดคากับไม่ประกาศเคียงมงามสมจามลีสกรุตูมึงยิงปุ้งไอเดียนาท่าทำมาจานาสิยิงโลจันมาตุ้นมันน้อยมงานยิงติงโลจันง่ายฉลองยิงอาพังประกาศจะพันเคียงมงาจันไปดูใส่คู่แรงง่ายสกามดัดง่ายครอบชวามชานีได้หลังนาสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเนเรมุดนนะสิจินพินามสนการในไปปังตันนะจมตัดละกะ
1: มีจุสันนันชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจินพินากาโดมีชินลาตรงคงมองมาดูสีจิ้นผิงคิงละคงเย่คนละง่ายนิ่งสุดามาจากคนสังเกตยาเทียคนมาจากยาละแบรนด์กันจ่ออามิโอโม่ปงลีจะพองท่าโคจุนไออาเขียวมงกาโกมาดุนสิบร้อยไอปาร์ตี้คุ้มจุบเวอออนลำกลัวสิจ่าจะคุ้มจุบลำก็แบรนด์นั้นปาร์ตี้อามิโอโม่ปงลีอากระทมมงมซาอามาคำลำเรียอาจังสกูปาร์ตี้รับโดนี้มิดมซาลำมลีเสือสิจ่าลากำช้ำลำมลีสกรีนครับว่ามกบลำละคงกลัวดูมงมสาพกาตัวดันลำมงมสาไทเจลำมงมสาขันกลอสตุบลำตึงยังชดโจครัดว่าปาดีเทียมงดานาละเบาโมลีดอาจอมจิงดอนนามุดงมุดูมราลีดกังกาคำกุลครัดว่าปาดีอาเวออนลำอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับดอกุมพลเวออนสุยานีตรากอขันนากอนคังกินคอมมจามันลำดับนี้เวพรันกลออเมียวมูปงลีมูกอนดับนี้มุดูมราลีขันสุดบมูดับสกูนี้จอมกลอพองชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอเมียวมูปงลีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอเมียวมูปงลีมูดับโกมาเดียนมูเทอเมียวมูปงลีทำจังกุนกลอสจัดจัดรู้จังนาอเมียวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอามาคำครัดว่า รันนึงนันกันบูกจามาซาชดังสกรินครัดว่าปาติอากุมพรแพร่พรันลำแพมินมาซามานามกามินกันนันจนโจเจกึงคาทับกันราอาสันชาเจลา中华庙人民菩萨是昂是刚民菩萨大肚母们那么干密扎阿弥陀佛是故尼佛所以我苦生尼定满爱密容爱阿弥陀佛那干部们沙蓬米是班是拉克瓦阿藏是故那人康阿口阿康佛密定这三莫里坎归爱干部阿大哥们那段是文那老公老妈，我们做爱，伊暗时啊看，母个老阿爱干部呢拍，老幺么他，老脏了裤，老么搞么干呐？怕只老公家暗时呢拍，为哪呐？幺么他是办事了么？个老呐，老阿明啥干部说浪呐？蒙么萨兰硬个人，茉莉看鬼爱，他不加爱，老阿明啥干部呢拍干啥？茉莉个把呢，滚拍是滚呐？阿妙母是阿弥陀佛，卢藏蒙姆萨阿康古木殿母格罗什扎扎，卢藏不恩旁肯来是昂是刚克瓦，巴蒂阿阿妙古蒙姆萨帖阿妙德拉多丹拉姆尼卢藏尼杰，阿妙母崩利卢藏塔木格格罗埃姆沙阿埃拉姆阿玛卡姆拉埃阿埃。
0: 云南三十块，苏拉库什布拉达，正破嘎库木卡木伊十块阿嘎埃。
2: 云南五线是 boy， 苏拉空是 brada， 正破嘎库木宽木矮是 boy 阿嘎爱。
3: 是噶，卡木达阿爱宽努瓦普诺尼，木宽木矮是 boy 阿点，百度热爱。你带浪那木宽木矮是 boy 阿点他哎，木诺在瓦普嘎，印江卡上我爱，木宽亏过那 ，grey grey 表爱木宽尼拍。บางด้านหน้ากายช่องนันเอใจว่าผู้กาถะกระบูกระราไรจอมจุ่มงูไอมควันช่องจอมมาตัดหลากา

ยามาตุ้นนาไปหน้าดูนามควันแต่เพ่ก่อกวยจึงพบผู้กาไม่ริดมึงไว้ล่องูแอมควันเรียจอมมาตัดอยู่กะ

0: ยะมตุนาไปน่าดูนำควันแต่ก่อข้าช่างปูกานามันเอาโอรามันนองเร
1: ไอ้ลอยมุดูนำดูจะจันหนึ่งสังจงคุยมุสุบรังจะมานกุมตังยมุมคนนี้เป็นตังจะชนนี้

ยะมาตุ้นนาไปน่าดูแอมควันแต่ก่อมันเอาป่วยนามันนำต่อมควันเจนางเพะกระบูกระราขับคลุ้มต่อลากะไองูแอมควันเจจอมมาตัดอยู่กะ

ม่ตุ้นนะจอมทับลีลีงวยเปียวซิมซาไอจันชิบูกาทาสาธุใจริดงูไอมควันไปจอมตัดลากะ

0: 播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破噶天五千出轨，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木神父，
6: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉爱心爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动美浓发展，为了高山美。
8: 奉爱心爬山云南，ไม่เดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิเพียงนี้มีสิจินผินเขาพร้อมพร้อมลงเสียสั่งนาจังโฮโสพระเดียดพร้อมลงเย็นสื่อสองเย็นพร้อมลงแต่เปี้ยวตั้งพระเดียดจงโกโคโชบอกที่สิเบียดยังปากกำผลนักผู้กุ้นจูฝ่ายจูใบท่องอีจันเสียนยินนันสนีกำใจหำเหียนใจความสิจินพินจงสู้ฉีอยู่ผอมลงอุ่นงันจงโกกลุ่มชานตั้งต่างปิ้นไหลหอยป้ายหาปีหัวควายปากกำหอนักนันต่างลาทาพระเดียจงโกปองถึงพระเดียเหล่านี้ปองตละข้องโขเขาว่าขับเลี้ยนลงสองปั่นเหมือนตุนยินนันสั้นโจเขากับบ้านเมืองอันดุเฮียนปีเหนียวห้องเฮียนหุ่มใบดินเอร์พอต้องมังกันนันตีหนึ่งอุ่นจันนานโยยวนตี12ปันนานีเปลี่ยนไหมยกถันคงหัวเสียนตุนอยู่จวงการเพียนึ่งนำหัวนาจังฝ่ายไปฝั่งตาเด็ดดิกวินการเคียดจ้าฝ่ายไปนำถมนำน่องตัดทึ่งยาวทึ่งเหินทึ่งจุผู้จุกุลห้องสางที่จับกับเริญกงจืนันพระเจ้าปีนินีอีกเทียมจักลงหอยปุนไล30ปุนวายเจ้าปูขำโคพระเจ้าอเมริกาพระเจ้ายีลั่งสองฝากสองปากนี้พระเดียดอาเมริกาจักติดตัวพระเดียดยีร่างเขาเหตุการณ์โพธิเหตุต่อไปเทียมรู้ไหมประเดี๋ยวก้อยฟังข้าวในเขาสั้นไหมเขียมทีผอมลงเสียสร้างนาจังโฮโสพระเดียดผอมลงเหยียนซือจงโกโฮโสเหยียนปอกทีสาวซองเดียผอมลงเหยียนซือจงโกกงเซินเหยียนปอกทีสิเปียดผอมลงไก่เปี้ยวตังพระเดียดจงโกโฮโสจีซูเสียหวยปอกทีสิเปียดวันเปียดคำกลางในนี้อยู่จันมินตาคุยทางอู้ทั้งยกผอมสิจินผินผู้บินจงกงจงยังจงสุจีจุสีพระเดียดจงยังจินไว้จุสีเขาพร้อมพร้อมฝาห้องเสียสร้างหือผู้กุ้นเอาไหลกันเสียสร้างนาจังโฮโซซุงเลอเปินพระเดียดนันยังปากกำขนนักตามกันไล่วันมามินจูตั้งภายจูดียินนันสันกงสร้างเดียนผู้กุ้นมูปะเขากับตั้งจูเจอผู้代表จู่ฝ่ายจู่ไปที่香港澳门台湾ได้ตามจองการสะสมฮับเซลพร้อมลง直播เพียงหนึ่งจวงการซิงโจ้หวายไล่เล็กเลียบฟงหนีขยำใจหำเหียนกระตำใจความสิจินพินจงสุจีอยู่ผอมลงอุ่นงันจงโกกลุ่มชั้นตั้งต่างปิ้นไหลหอยป้ายหาปีขบควายนันปากกำขนนักเล่นเจ็ดระบอกเปียดคำผอมโจ้การกึดปวงเตียนสือเตียนหัวหุยฝ่ายไปสั่งเตียงเจินฟู่ลอยตามอัดย่าห่างเตียงตั้งเสนีอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมสำเนียนลีหำเหียนกระตำใจความสิจินพินจงสุจีลอยตามอัดย่าห่างเตียงเล็กเลียบกระตำใจความสิจินพินจงสุจีติดตัวจวงการลอยตามอัดย่าห่างเตียงพระเดียดจีเนี้ยใหญ่นักเล็กเลียบเลียใจความสาจะคำตวงบันเมืองยินนานปากกำขนนักนันนับตามเส้นไว้ขำโคตุนอยู่การกึดป้องจูฝ่ายจูใบโดยตามอาญาห่างเตียงเสียงพบจอดตุนอยู่จวงการสั่งเตียงจันฟู่โดยตามอาญาห่างเตียงเขาเฮ็ดไปตามนี้ผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไม้ไหลหูหัดถึงเดินเจ็ดโลกเปียดคำกลางในตั้งนาทาพระเดียดชงโกป้องถึงพระเดียดเล่าเตี๋ยขวางไข่มาป้องตละของโขเขาว่าขอบเลี้ยนนี่ลงสองปันเหมือนตุนป้องพัดลาทาตละของโขเขาว่าขอบเลี้ยนนี่ลงสองเหมือนสามปันลำไต่ตามการตัวจำนำหุนนาจังฝ่ายไปเกาจงเข้าเขินห้องเหียนลงเห็นโตลูกเหียนจงสัวเข้าเข่าเกาจงเห็นโตเมียนมอบเลี่ยวลูกเหียนออกไปหลินเนี่ยเราพอต้องปี2000ปลายสะหกตัวนี้มังเกินเตะการก็หอมสอนดีไม่ถ่อนว่าจังปีนี้บ้านเมืองสังไข่เฉินตูเปิ่อจินเมืองเสียชงฉินกวางโจวหังโจวเซินเจินซานหยาวูลุ่มหมูฉี่ฟงนี่นี่โจเข้ากับบ้านเมืองตีลูกเหียนห่มใบดินเอาโลพอต้องนั่น10ดีนางดวนอุ่นจานนางโยเยียน12ปันนาเจเจตังหวังไข่เลี้ยคล้ายกันเพียวหือตั้งไล่ไปพอต้อง อุ่นจันนันโยเย็น12ปันนานี่ต่างเปลี่ยนอยู่ปีปันเก่าหอยหา19ตัวเขากับจงกุอีโชโคโชเยียนโยยงจิวเยียนเจียวโซยินนานฟันโซมีห้องใจโคตือฝ่ายไปยกยาหมดไซยาหัวไม่หัวตอกภาษาไตปันหาหอยเจอปายนันสะสมจองการคำตองนาจังโคโซจองการเพียนึงนำหัวนาจังฝ่ายไปนาจังโคโซการดินในรอพอต้องกบป้องกันเหตุนันปี2ปันป้ายเก่าตัวนี้จบเพียนปิ้นจีตีฝ่ายไปสังซ้อนเพียนึงนำหัวนาจังโคโซตั้งพระเดียดนันปี2ปันป้าย10ตัวนี้จบเพียนปิ้นจีตีอันลูกเห็นดงพระเดียดออกไปคำตองเขาเหตุการณ์ฟงนี้ปี2ปันป้าย23ตัวนี้จบเพียนปิ้นจีตีฝ่ายไปสังซ้อนหงเห็นจงเซาโซตั้งพระเดียดได้คำตองนะเขาหูข่าวการนั่นตีหนึ่งปี2ปันป้าย24ตัวนี้จบเพียนปิ้นอุ่นจันตีดินในรอพอต้องฐานสีเอเดี๋ยวเขาวัดถึงเวลายำฝนมาคงขัวเสียนตีคงขัวเจ้านี่เอาใจความอันฟังตาอย่าจวการเพียไพ่ขำลับปิ้นตีนักคือนำมูนาจางฝ่ายไปลิกวินอย่าจวการนำทุ่มนำนองการฟังเฮียนเพียไพ่ขำลับฟงดีนี่เขาถึงยาวถึงเงินไปถึงโฮไฮกังหน้าจูวันจูบานจูของโกมีผู้ก้นเพียซ้อนนำหัวนาจังไปเพียซ้อนเอากำปากภาษาคานีนี่ไปเพียเสียงเสียงขาวฝ่ายไปตื้นบวกเลยใครไปอยู่ตีดีตีโถฟงนี่คือบ่ให้เมียหน้าในบ้านของนี่ฟังได้จังในใจก็หูจังฮอดถึงมื้อรุ่นตั้งเสียงนี่บ่ไรเพียนึงจองการฮัดเตียนฝ่ายไปฟังเฮียนนำถมนำน้องเพียไผ่ขำลับกี่กินนั่นฮอดถึงเปียดหอยปอกไปพวกมีจมไหลเปียดเหมือนหาปั้นกุนปอกไม้นี่เขาพร้อมการกะจำและฮัดเตียนเดินเจ็ดโลกออกหาคำเวลาเพียงหนึ่งว้อนความลิกตัวการกินของหล่อยต่างกินบ้านดำเฮ็ดสงรงดีจังพระเดียดจงโกปี2ปันป้ายสาวกตัวนี่ต่างเขาเฮ็ดเข้าในนี่มีลิกเวียนการหอนปั้นใหม่ไปถึงป่าใหม่คือเขาการกินของหล่อยต่างกินเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือจองการกะค่ายตัวกันเข้าหูป้าวินียามเลือดภาษาฟงนี่ผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมตั้งเดินเจ็ดโลกจัดคำได้หูปีไก่ของสังที่จับกับเดินกงจืนันพระเจ้าเท่านี้คมเปิ้งลงเหมือนกดเย็นดับตามยังสอนได้หูปีนี้นี่จองการอีกเทียมจะขอดถึงหอยปืนไร30ปูนขนเนอผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมวันเปียดคำได้หูกูจะฝาจานใกล้เกิดไว้อันไผ่เงินกาจงยังยังสวนตกเตือนนันออกมาหาปั้นเหมือนเย็นที่นักนี่กำจอยฮูเบอร์เซนเฮ็ดดีการปอกตังสั่งเตียงหมูยาโจดุมลงปัดบักเฮ็บลงตกเพียไผ่คำลับฟงนี่เมานินผู้ปากว่าไว้เจ้าปู่วันเปลี่ยนขมอกปากพระเตียนอเมริกาพระเตียนยีร่างนี่ปอกตังสักตัวกันเป่าจับเมียนการตาดีจูฝ่ายจูใบจองการสักตัวกันนี่ป้อจังไก่จีหัวกันเก่าปืนเห่าคำโคพระเตียนอเมริกาพระเตียนยีรังสองปากสองปลายนี่กระเด็ดดำจองการโทรไลน์มือใส่หนังซื้อกับไปวางดูอันซิงโจ้ขวานไรกับกันนั่นแต่ดำจองการอบโจ้ตัวกันนี่ไก่จีหัวกันหยาบยากเล็กเวียนการเซิกปัวเกิดไปเทียมอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเจ็ดโลกเปียดคำนายพระเตียนอเมริกาผู้นึงออกปากทหารพระเตียนอเมริกานี่ยังติดตัวพระเตียนยีร่างเขาเหตุการณ์ร้อนกลุ่มไปเทียมจวงการร้อนกลุ่มนี้ปิ้นจวงการโพตีเฮ็ดต่องโตพระเตียนยีร่างยังสอนไว้เตรียมบันเจ็ดคำนี้จักกระตำการเฮ็ดต่องคมเปิ้งเขียนใจพองสร้างกงเตียวชากงซือตรงจริงพระเตียนญี่ปุ่นวันเปลี่ยนคำป้องเก่าปีนี้เครื่องปีไปอ้อนฮงซินเน่อันปิ้นหนีปั่นเหมือนเย็นเงินพระเตียนญี่ปุ่นปองผอชั่นหาปั้น3หอย46ตีเตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไล่7ปุ่นตามกันหาปีหมาอีกเทียมไล่หมาจากเวลา12ปีนี่ดงปุ่นหาปั้นตีไปเทียมอันสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตั้นคำเพียเสียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
10: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิง
11: สีจิงพิงจงสูจีปี2021ตัวเล่นแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้ยกสูงนำจางห่างเตียงการภาษาที่ได้นับตามเตียงการเตียนนาบาดเมืองบ่เหมือนกันภาษาบ่เหมือนกันเอาพิญญาณเรียงเป่งเสมอเธอขึงติดต่อบ้านเมืองต่างที่ขอการต่างที่จองการต่างที่นั้นเครดตามกล่องป้องกำมุนปัดต่างกันเรียนับตามกล่องอาญา อามาขามอนาตาดีจุ่มหลายจุภาษานับตามก่อยาเจ็ดเตียงจองการภาษานับตามก่อยาขนาตาตีจองการพิลาพายาจูเจอเฮทอดถึงอยู่สองหนาก่อยาเนี่ยผู้ได้กุนนันก็เลี้ยงเปลี่ยนกัน
12: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
9: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกหนีผู้ขาเลี้ยวกำครับอันมวนวันดีฝักนันเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำครับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำครับนี้ครับมาเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจัง

要么双好和干好天，比买好和点来，在中间间摇摆满人。本部快登门的话，好和干你双点单，闷人咬黑口，闷娘朋，麦端落妆。

0: ข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเหนื่อยเอ็ดไปแอวที่ไหนอ่ะเจนจ่าลีพองเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจ้างเจนจ่าอยู่

0: เสียงนอเนยอันก็เอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขืนเฮิรนมาล่อเมย์ขอยไข่อู่ซ่องซ้ำกำบ้านา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天文先生会，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木师傅，
6: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，เวลา高山美。
8: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，เวลา高山美。
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีสีจินผินเขาพร้อมพร้อมลงเสียสั่งนาจังโฮโสพระเดียดพร้อมลงเย็นสื่อสองเย็นพร้อมลงตายเปี้ยวตั้งพระเดียดจงโกโคโชบอกที่สิบเอ็ดยังปากกำผลนักผู้กุ้นจู่ฝ่ายจู่ใบท่องอีจันเสียนยินันสนิเขยำใจหำเหียนใจความสีจินผินจงสู้ฉีอยู่พร้อมลงอุ่นงันจงโกกลุ่มชาติตั้งตั้งปิ้นไหลหอยป้ายหาปีหัวควายปากกำผลนักนั้น